ของเชียเกเบนดงข้าบัวดงเราอาจังเราจิคงจิเกเบนจิข้าบัว

ฮันเดงมันไม่ใช่ชาติเราจังให้ไม่ใช่ชาสามกิเลสไลนางอดุงเราไม่ใช่ชาทุบังเราในดาดาให้หาเด้งมาสามกิ